0: เออถ้ากลับมารู้สึกว่ามันไอ้ประบันตาจ้ะอ
1: ายะตะเป็น
0: อะอะปันตะกาดีญาบินนะไอ้บดุล
1: ไอ้บดุล
0: เอดิ
1: บาเล็ก
0: โอ้นารอสเป็นบานารอสเนี่ยแกเนี่ยประบันตาประกาดีญากิตุมักษัต
1: อ่าฮ
0: ะฮะบุกิสโดเกอร์ว่า
1: บุกิสโดเกอร์
0: นะบุกิสโดเกอร์ไอ้บุกิสโดเกอร์เนี่ยมาเดี๋ยวคุมาฮะแล้วมั
1: ้งบานตา
0: โอ้โหบานตาเนาะเดี๋ยวไปเตะกุลาเตะกันงั้นช็อกดีเกอร์เกจรอดซะนะเกตอ๋อชักนึกถึงมารัสชัดโอ้ยแกว่าแรงอันดับมาเลยวะโอ้ที่นู่นละฮิรันไอ้วันนั้นวิธีงานดามันยังฮิรักที่สาโยสาอาชูปันว่าok atau nggak ada malah singsir gula nanti lebat teh gula kabungnya teh singsir gitu ya nih kayak teh enak Manawi atuh ayah perjogi lagu naon cina orang Cipariuk teh di mana Oh mohon. Ayo ngelagu naon saudara.
1: Lagu enta tenang Manawi sampai ayo ngelirin.
0: Oh sok siap siap. Pada halodo itu.
1: Ayo ngelirin kamar.
0: Sok lah. Kau kau kau sahaja cina. Oh Cipariuk Pak Mar, Cipariuk ke Yongi. Mohon. Wah ucah maca. Mohon, daun hiris tak terima minun. Kayak buahan hiris nanti kata ayah ku hilud. Mohon. Siap, sok. Mohon siap mak. Beres. Mohon. Oh, nyebarkan. Iya, iya teh. Mana kita mak cucu mak minun ya teh. Ya lepas masa. Dah bapak tak mau urusan anak sarang Pak Eman. Kan? Kan? Sasora. Itu tadi tinggalin Namina, sehingga mas cucum ya Pak Maminun Sasora dimohon. Pak gitu, apa kena sa, iya ini satu curugan.
1: Pak gitu,
0: pak gitu.
1: Ayo dibaca, bugis doger ya.
0: Ah, bugis doger. Mohon. Siap. Mohon. Tiruan anak ayo mak ABG, ABG tua unggul. ABG. Nu jumare jeuhna lulucu.